0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสลายนะสูตร2อัสลายนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี On one occasion, the blessed one was living at Savatthi in Jetha's grove, Anatha Bindika's park. ก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าก็พระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ Now, at that time, 500 Brahmins from diverse provinces were staying at Savatthi.For some business or other. Then those Brahmins thought, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Who is there able to dispute with him about this assertion? ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสลายนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ Now, on that occasionA Brahmin student named Asalayana was staying at Savatthi. Young, shaven-headed, 16 years old, he was a master of the three Vedas with their vocabularies, liturgy, phonology, and etymology, and the histories as a fifth, skilled in philology and grammar. He was fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man. ก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสลายนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ Then the Brahmins thought, there is the young Brahmin student named Asalayana staying at Savatthi, young, fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man. He will be able to dispute with the Bricklus Gautama about this assertion. ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น จึงเข้าไปหาอสลยนมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออสลยนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิด So the Brahmins went to the Brahmin student Asalayana and said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Let Master Asalayana come to dispute with the recluse Gautama about this assertion. Asalayana Manop จึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ When this was said, the Brahmin student Asalayana replied,Sirs, the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอสลยนะมานพว่าพ่ออสลยนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้ว A second time, the Brahmins said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes.Let Master Asalayana come and dispute with the recluse Gautama about this assertion, for the training of a wanderer has been completed by Master Asalayana. ในครั้งที่สองอสลยนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ For the second time, the Brahmin student Asalayana replied, Sirs, the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now, those who speak the Dhammaare difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. ในครั้งที่สามพวกปรามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอสลยนะมานพว่าพ่ออสลยนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออสลยนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออสลยนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลย A third time, the Brahmins said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes.Let Master Asalayana come and dispute with the recluse Gautama about this assertion, for the training of wanderer has been completed by Master Asalayana. Let not the Master Asalayana be defeated without having even fought the battle. เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสสลยนะมานพจึงได้กล่าวกับปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาที ที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลาย
2: When this was said, the Brahmin student Hastalayana replied, Surely, sir, I am not getting through to you when I say, the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now, those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. Still, sirs, at your bidding, I will go.
1: ตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสสลยนามานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไร
2: Then the Brahmin student Hastalayana went with a large number of Brahmins to the blessed one and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side.And said to the blessed one, Master Gautama, the Brahmins say thus, Brahmins are the highest caste. Those of any other caste are inferior. Brahmins are the fairest caste. Those of any other caste are dark. Only Brahmins are purified, not non-Brahmins. Brahmins alone.Are the sons of Brahma, the offspring of Brahma, born of his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma. What does Master Gautama say about that?
1: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหม
2: Then the Buddha said, Now, Asalayana, the Brahmin women are seen having their periods, becoming pregnant, giving birth, and giving suck. And yet those Brahmins, though born from the womb, say thus,Brahmins are the highest caste. Brahmin alone are the sons of Brahma, the offspring of Brahma, born of his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma.
1: Hastalayana Manop จึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Although Master Gautama says this,
1: still the Brahmins think thus. Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma.
2: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1วรรณะเจ้าและ2วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้า
1: What do you think, Asalayana? Have you heard that in Yona and Cambodia and in other outland countries there are only two castes, masters and slaves, and that masters become slaves and slaves become masters?
2: Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได
1: ้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหม
2: Then on that strength of what argument or with the support of what authority do the Brahmins in this case say thus Brahmins are the highest, heirs of Brahma?
1: Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Although Master Gautamasays this, still the Brahmins think thus. Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma.
1: พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือ
2: What do you think, Asalayana? Suppose a noble were to kill living beings, take what is not given, misconduct himself in sensual pleasures, speak falsely, speak maliciouslyspeak harshly, gossip, be covetous, have a mind of ill will, and hold wrong view on the dissolution of the body after death, would only be likely to reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell, and not a Brahmin.Or suppose a merchant, a worker, were to kill living beings and hold wrong view on the dissolution of the body after death, would only be likely to reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell, and not the Brahmin?
1: ข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมด
2: No, Master Gotama. Whether it be a noble, or a Brahmin, or a merchant, or a worker, those of all four castes who kill living beings and hold wrong view on the dissolution of the body after death are likely to reappear in a state of deprivation in an unhappy destination in perdition, even in hell.
1: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าหัวหน้าที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นหัวหน้าอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Then on the strength of what argument or with the support of what authority do the Brahmins in this case say thus, Brahmins are the highest caste as of the Brahma?
1: Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Although Master Gotama says this, still the Brahmins think thus, Brahmins are the highest caste, as of Brahma.
1: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวันนะพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรือ
2: What do you think, Asalayana? Suppose a Brahmin were to abstain from killing living beings, abstain from taking what is not given, abstain from misconduct in sensual pleasures, abstain from foul speech,Abstain from malicious speech, from the harsh speech, and from gossip, and were to be uncovetous, and have a mind without ill will, and hold right view on the dissolution of the body after death, would only he be likely to reappear in a happy destination, even in the heavenly world, and not a noble?Or not a merchant, or not a worker?
1: อัสสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วันนะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมด
2: No, Master Gotama. Whether it be a noble, or a Brahmin, or a merchant, or a worker,
1: those of all four castes who abstain from killing living beings and hold right view on the dissolution of the body after death are likely to reappear in a happy destination even in the heavenly world.
2: อะไรอย่างนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
1: Then on the strength of what argument or with the support of what authority do the Brahmins in this case say thus Brahmins are the highest caste heirs of the Brahma
2: ท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
1: Although Master Gautama says this, still the Brahmins think thus, Brahmins are the highest castes, heirs of Brahma.
2: พระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมนุษย์อัสลายนะสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอัสลายนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือ
1: What do you think, Asalayana? Is only a Brahmin capable of developing a mind of loving kindness towards this region?Without hostility and without ill will, and not a noble, or a merchant, or a worker?
2: ข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมด
1: No, Master Gautama, whether it be a noble, or a Brahmin, or a merchant, or a worker, those of all four castes are capable of developing a mindof loving kindness towards this region without hostility and without ill will.
2: อัสสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหม
1: Then on the strength of what argument, or with the support of what authority, do the Brahmins in this case say thus, Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma?
2: ท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้น
0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRead and presented by Venerable Pra Paibhut Apipunno from Forest Monastery Wat Pa Don Hai Sok, Udon Thani. Nam Sener Doi, Than Pra Ajarn Paibhut Apipunno, Wat Pa Don Hai Sok, Jangwat Udon Thani.
3: Bangkok's only all-English music station, Radio Thailand, FM 88.
4: Brought to you by EVA Air, sharing the world, flying together.
5: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Bangkok's favorite international music station. Radio Thailand, FM 88.

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: สังคีติหมวด3 Trees ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. What are the teachings grouped by three?ข้อที่หนึ่งอกุศลมูลสามได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูลสามได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต3ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก3ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่6กุศลวิตก3ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภิญญาปาทาวิตกความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะคือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังคปะได้แก่เนกขัมมสังคปะความดำริที่ปลอดจากกามอภยาปาทะสังคปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสังคปะคือความดำริปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่9อกุศลสัญญา3ประการได้แก่กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทและวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนและข้อที่10กุศลสัญญาได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอัพยาปาทสัญญา ความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียน Three unskillful roots, greed, hate, and delusion. Three skillful roots, non-greed, non-hate, and non-delusion. Three ways of performing bad conduct.By body, speech, and mind. Three ways of performing good conduct. By body, speech, and mind. Three unskillful thoughts. Sensuality, malice, and cruelty. Three skillful thoughts. Renunciation, goodwill, and harmlessness.Three unskillful intention, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful intention, renunciation, goodwill, and harmlessness. Three unskillful perceptions, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful perceptions,

อวิหิงสาธาตุธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพและนิโรธธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธข้อที่15ธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือหินธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหาสามอย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหาสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหาสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19สังโยชน์สามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรมาสอาสวะสามอย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา Three unskillful elements, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful elements, renunciation, goodwill, and harmlessness. Another three elements, sensuality, form, and formlessness. Another three elements, form, formlessness, and cessation. Another three elements, lower, middle, and higher. Three cravings, for sensual pleasures, to continue existence, and to end existence. Another three cravings, sensuality, form, and formlessness. Another three cravings, form, formlessness, and cessation. Three fetters, identity view, doubt, and misrepresentation of percepts and observance. Three defilements, sensuality, desire of continual existence, and ignorance. ข้อที่21พบสามอย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามาวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหาสามอย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภาเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23ความถือตัวคือวิทาสามอย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตการและปัจจุบันการอันตะคือส่วนสุดสามอย่างได้แก่สักกายอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักกายส่วนสุดคือสักกายสมุทัยและส่วนสุดคือสักกายนิโรธข้อที่26เวทนาสามอย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตาสามอย่างได้แก่สภาวะทุกข์คือทุก

0: สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป 28. ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการและความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันการและก็30ข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา3อย่างคือพระตถาคตทรงมีกายสมาจารคือความประพฤติชอบทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ข้อที่2พระตถาคตนั้นมีวจีสมาจารคือความประพฤติชอบทางวาจาข้อที่3พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารคือความประพฤติชอบทางใจที่บริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งใจว่าคนอื่นอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ Three realms of existence sensual, form and formless. Three searches for sensual pleasures, for continual existence, and for a spiritual path. Three kinds of discrimination. I am better, I am equal, and I am worse. Three periods, past, future, and present. Three extremes, identity,the origin of identity, and the cessation of identity. Three feelings, pleasure, pain, and neutral. Three forms of suffering, the suffering inherent in painful feeling, the suffering inherent in conditions, and the suffering inherent in perishing. Three heaps,Inevitability regarding the wrong way, inevitability regarding the right way, and lack of inevitability. Three darkness. One is doubtful, uncertain, undecided, and lack of confidence about the past, future, and present. Three things are realized one.Need not to hide the realized one's behavior by way of body, speech, and mind is pure. He has no misconduct in these three ways that need be hidden thinking. May others not know this of me. ข้อที่31กิจนะคือเครื่องกังวล3ได้แก่เรื่องกังวลคือราคะเรื่องกังวลคือโทสะและเรื่องกังวลคือโมหะ32อาคีคือไฟ3อย่างได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะ33อาคีคือไฟ3อย่างอีกในยะหนึ่งได้แก่ไฟคืออาหุในยะบุคคลไฟคือคฤหบดีไฟคือทักขิณียบุคคล34รูปะสังขะ3ได้แก่รูปที่เห็นได้และสัมผัสได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้และรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ข้อที่35สังขาร3อย่างได้แก่ปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปัญญาภิสังขาร คือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและอเนชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36บุคคล3ได้แก่เสขบุคคลอเสขบุคคลและเนวะเสขานาเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่กาลี37เทระ3อย่างได้แก่เทระโดยชาติเทระโดยธรรมและเทระโดยสมมุติ38บุญญกิริยาวัตถุ3ได้แก่บุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลและบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนา39เหตุที่ใช้โจทย์3ประการคือโจทย์ด้วยการเห็นโจทย์ด้วยการได้ยินได้ฟังและโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย40การเกิดในกามภพ3อย่างคือสัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์และเทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นการเกิดในกามภพอย่างที่1กรณี2สัตว์ที่เนรมิตกามคุณได้ก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตได้แล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรดีนี้เป็นการอุบัติขึ้นแห่งกามการเกิดในกามภพอย่างที่2และสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรนิมิตาสวัสดีเป็นต้นนี้คือการเกิดในกามภพประการที่3 Three possessions greed hate and delusion Three fires greed hate and delusionAnother three fires, a fire of those worthy of offerings dedicated to the gods, a fire for householders, and a fire for those worthy of a religious donation. A threefold classification of the physical, visible and resistance, invisible and resistance.And inverse and non-resistance. Three choices: good choices, bad choices, and imperturbable choices. Three individuals: a trainee, an adept, and one who is neither a trainee nor an adept. Three seniors: a senior by birth, a senior in the teaching.And a senior by convention. Three grounds of making merit, giving, ethical conduct, and meditation. Three grounds for accusations, what is seen, heard, and suspected. Three kinds of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is present.They fall under the way of presently arising sensual pleasures, namely, humans, some gods, and some beings in the underworld. That is, first kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire to create. Having repeatedly created, they fall under the sway of sensual pleasures,namely the gods who love to create. This is the second kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is created by another. They fall under the sway of sensual pleasures created by others, namely the gods who control the creations of others.This is the third kind of sensual rebirth ข้อที่41การเข้าถึงความสุข3อย่างคือสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขก็มีเช่นพวกเทพชั้นพรหมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขแบบที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองและสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านี้ยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขอย่างที่สาม Three kinds of pleasant rebirth. There are sentient beings who have repeatedly given rise to it, dwell in pleasure, namely the gods of Brahma's host. This is the first present rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Every so often, they feel inspired to exclaim, Oh, what bliss! Namely, the gods of streaming radiance. This is the second pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Since they are thoroughly content, they experience pleasure, namely, the gods replete with glory. This is the third pleasant rebirth. ข้อที่42ปัญญาสามอย่างคือเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาอเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาและเนวะเสขานาเสขปัญญาคือปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ Three kinds of wisdom. The wisdom of a trainee, the wisdom of a adept, and the wisdom of one who is neither a trainee nor an adept. ข้อที่43ปัญญาสามนัยยะคือจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรม Another three kinds of wisdom. Wisdom produced by thought, learning, and meditation.ข้อที่44อาวุธสามอย่างคือสุตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวกและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา Three weapons learning seclusion and wisdom ข้อที่45อินทรีย์สามอย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปัตติผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว Three faculties The faculty of understanding the one's enlightenment is imminentThe faculty of enlightenment and the faculty of one who is enlightened. ข้อที่46จักษุสามอย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขาสามอย่างคืออธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่ง อธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนาสามอย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตตริยะสามอย่างคือทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิสามอย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา Three eyes, the eye of the flesh, the eye of clairvoyance, and the eye of wisdom. Three trainings, in higher ethics, higher mind, and higher wisdom.Three kinds of development. The development of physical endurance. The development of mind. And the development of wisdom. Three unsurpassable things. Unsurpassable seeing. Unsurpassable practice. And unsurpassable freedom. God is a bit.อกุศลธาตุสามอย่างคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามพยาบาทธาตุได้แก่ธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุได้แก่ธาตุคือวิหิงสากุศลธาตุสามประการคือเนกขัมมธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพและนิโรธธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธก็ที่15ธาตุสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือหินธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหาสามอย่างคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตัณหาสามอย่างอีกในยะหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหาสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19สังโยชน์3อย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพัตตปรมาสอาสวะ3อย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา Three unskillful elements sensuality malice and cruelty.Three skillful elements, renunciation, goodwill, and harmlessness. Another three elements, sensuality, form, and formlessness. Another three elements, form, formlessness, and cessation. Another three elements, lower, middle, and higher. Three cravings, for sensual pleasures, to continue existence, and to end existence. Another three cravings, sensuality, form, and formlessness. Another three cravings, form, formlessness, and cessation. Three factors, identity view, doubt, and misrepresentation of percepts and observance. Three defilements, sensuality, desire of continual existence, and ignorance. บทที่21พบสามอย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหาสามอย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภาเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23ความถือตัวคือวิทาสามอย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลอันตะคือส่วนสุดสามอย่างได้แก่สักยะอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักยะส่วนสุดคือสักยะสมุทัยและส่วนสุดคือสักยะนิโรธข้อที่26เวทนาสามอย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตาสามอย่างได้แก่สภาวะทุกข์คือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตกาลความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตกาลและความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันกาลและก็30ข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา3อย่างคือพระตถาคตทรงมีกายสมาจารคือความประพฤติชอบทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ข้อที่2พระตถาคตนั้นมีวจีสมาจารคือความประพฤติชอบทางวาจาข้อที่3พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารคือความประพฤติชอบทางใจที่บริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งใจว่าคนอื่นอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ Three realms of existence sensual form and formless Three searches for sensual pleasures for continual existence and for a spiritual path Three kinds of discriminationI am better, I am equal, and I am worse. Three periods, past, future, and present. Three extremes: identity, the origin of identity, and the cessation of identity. Three feelings: pleasure, pain, and neutral. Three forms of suffering: the suffering inherent in painful feeling, the suffering inherent in conditions, and the suffering inherent in perishing. Three heaps: inevitability regarding the wrong way, inevitability regarding the right way, and lack of inevitability. Three darkness: one is doubtful, uncertain, undecided, and lack of confidence about the past, future, and present. Three things are realized one need not to hide: the realized one's behavior by way of body, speech, and mind is pure. He has no misconduct in these three ways that need be hidden thinking. May others not know this of me. ข้อที่31กินชนะคือเครื่องกังวล3ได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะและเครื่องกังวลคือโมหะ32อคิคือไฟ3อย่างได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะ33อคิคือไฟ3อย่างอีกในยะ1ได้แก่ไฟคืออาหุนยบุคคลไฟคือครบดีไฟคือทักขิณยบุคคล34รูปะสังขะ3ได้แก่รูปที่เห็นได้และสัมผัสได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้และรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ข้อที่35สังขาร3อย่างได้แก่ปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและอเนชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36บุคคล3ได้แก่เสขบุคคลอเสขบุคคลและเนวะเสขานาเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ข้อที่37เทระ3อย่างได้แก่เทระโดยชาติเทระโดยธรรมและเทระโดยสมมุติ38บุญญกิริยาวัตถุ3ได้แก่บุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลและบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนา39เหตุที่ใช้โจทย์3ประการคือโจทย์ด้วยการเห็นโจทย์ด้วยการได้ยินได้ฟังและโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย40การเกิดในกามภพ3อย่างคือสัตที่มีการปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์และเทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นการเกิดในกามภพอย่างที่หนึ่งข้อที่สองสัตว์ที่เนรมิตกามคุณได้ก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตได้แล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรตีนี้เป็นการอุบัติขึ้นแห่งกามการเกิดในกามภพอย่างที่สองและสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรนิมิตสวัสดีเป็นต้นนี่คือการเกิดในกามภพประการที่3 Three possessions: greed, hate, and delusion three fires, greed, hate, and delusion. Another three fires, a fire of those worthy of offerings dedicated to the gods, a fire for householders, and a fire for those worthy of a religious donation. A threefold classification of the physical, visible and resistance, invisible and resistance, and inverse and non-resistance. Three choices, good choices, bad choices, and imperturbable choices. Three individuals, a trainee, an adept, and one who is neither a trainee nor an adept. Three seniors, a senior by birth, a senior in the teaching, and a senior by convention. Three grounds of making merit, giving, ethical conduct, and meditation. Three grounds for accusations, what is seen, heard, and suspected. Three kinds of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is present. They fall under the way of presently arising sensual pleasures, namely humans, some gods, and some beings in the underworld. That is, first kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire to create. Having repeatedly created, they fall under the sway of sensual pleasures, namely the gods who love to create. This is the second kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is created by another. They fall under the sway of sensual pleasures created by others, namely the gods who control the creations of other. This is the third kind of sensual rebirth. ข้อที่41การเข้าถึงความสุข3อย่างคือสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขก็มีเช่นพวกเทพชั้นพรหมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขแบบที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองและสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านี้ยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินนะฮะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขอย่างที่สาม Three kinds of pleasant rebirth. There are sentient beings who have repeatedly given rise to it, dwell in pleasure, namely the gods of Brahma's host. This is the first present rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Every so often, they feel inspired to exclaim, "Oh, what bliss!" Namely, the gods of streaming radiance. This is the second pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Since they are thoroughly content, they experience pleasure, namely, the gods replete with glory. This is the third pleasant rebirth. ข้อที่42ปัญญาสามอย่าง คือเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาอเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาและเนวะเสขานาเสขปัญญาคือปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ Three kinds of wisdom: the wisdom of a trainee, the wisdom of a adept, and the wisdom of one who is neither a trainee nor an adept. ข้อที่43ปัญญาสามนัยยะคือจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรม Another three kinds of wisdom: wisdom produced by thought, learning, and meditation.ข้อที่44อาวุธสามอย่างคือสุตตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวกและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา Three weapons: learning, seclusion, and wisdom. ข้อที่45อินทรีย์สามอย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปัตติผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว Three faculties: the faculty of understanding the one's enlightenment is imminent, the faculty ofEnlightenment, and the faculty of one who is enlightened. ข้อที่46จักษุสามอย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขาสามอย่างคืออธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งที่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนาสามอย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตตริยะสามอย่างคือทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิ3อย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิสามอย่างอีกในยะหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา Three eyes: the eye of the fleshThe eye of clairvoyance, and the eye of wisdom. Three trainings: in higher ethics, higher mind, and higher wisdom. Three kinds of development: the development of physical endurance, the development of mind, and the development of wisdom. Three unsurpassable things.Unsurpassable seeing, unsurpassable practice, and unsurpassable freedom. Three kind of immersion: immersion with placing the mind and keeping it connected, immersion without placing the mind but just keeping it connected. Immersion without placing the mind or keeping it connected. Another three kinds of immersion: emptiness, singleness, and undirected. 52. โสจยะคือความสะอาด3ประการคือความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและความสะอาดทางใจ Three purities: purity of body, purity of speech, and purity of mind. 53. โมเนยะคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนี3ประการคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางกายธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาและธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ Three kinds of scarcity: scarcity of body, scarcity of speech, and scarcity of mind. 54. โกสัลละคือความเป็นผู้ฉลาด3ประการคือความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย Three skills: skill in progress, skill in regress, and skill in means. 55. มัทะคือความมัวเมา3ประการคือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิต Three vanities: the vanity of health, the vanity of youth, and the vanity of life. 56. อธิปไตย3ประการคืออัตตาธิปไตยคือความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยคือความมีโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยคือความมีธรรมะเป็นใหญ่ Three ways of putting something in charge: putting oneself, putting the world, and putting the teaching in charge. 57. กถาวัตถุ3ประการคือกล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีเป็นอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีต 2. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารภส่วนอนาคตและ 3. การกล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้ Three topics of discussion: you might discuss the pastThat is how it was in the past. You might discuss the future. That is how it will be in the future. Or you might discuss the present. That is how it is at present. 58. วิชาสามประการคือบุพเพนิวาสานุสติญาณความยังรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้จุตูปปาตญาณความยังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคคายานความยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ Three knowledges: recollecting of past lives, knowledge of the death and rebirth of sentient beings, and knowledge ofThe ending of defilements. 59. วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่3ประการคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกเทพวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกพรหมและวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ Three meditative abidings: the meditation of the gods,The meditation of Brahma, and the meditation of the noble ones. 60. ปาฏิหาริย์ 3 ประการคืออิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ ได้แก่ปฏิหารคือการตายใจและอนุสาสนีปฏิหารได้แก่ปฏิหารคืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี